0: ก้อนเปลยปังแต่ปูตะพอกเมืองตรองรอยตะบุเนปนาดังบ่าวปาริเจวปตารูปจาไลก้อนเปลยปังแต่ปูซาอันฮวาจาจาไลเตรียงปรีเตะได้เลือดตอกชาลสมะมือฝ่าตอกยุงลิงลังอุยเดบุลำเทียมปังไงเต่าแล้วอุยนำจ่าจางเลยปนตะปรีดันเจงปั้มจางตะปรีลองประตามแซมตรองวะตอกกินตีเน็ตเน็ตเปย์อันจางมังมือฝ่าชูตุงตุนุเสดงยะดึงเราเอาเติงกระเปย์ก้อนเปลยปังแต่ปูเมืองใบอันฮวาตะปรีตรองจังดอกยวงไม่ฟะชุดตุกตนุดังมินตริงกรอยกุงอวยเลือตนาบตาเปลิมจาเซไลก่อนเปลซาอันฮวาเสกีอคอมเปิมจางเมียบาจะตรองจัดเจบริเตซับเซร์เปิมจางราไรอคอมดึงกูจางมีเตาะเปิมกระบาฮะบอมักคานตุกัดดึงเลือสนำสมะอวยอือจินีตรองปองอร์เวตไทยเอวยตรุกเยอะเลอร์อวยนำก่อนเปลโตสมะลำตุมสนำติบดโอดังทรองกลองทุปริลองประทามเซมตรองตอบเล็บปางตะปะดังตริงอันฮวาทุปองทุปริอังกติที่มันตรองเนาเลออุยนำเลยปนตุปริเปิมจังแต่มาเตรียมอนันต์ลองเซมตรองได้กระจะกินตีกระจุงมัดลำอตอกตะยงกินตีอุยนำบทุนส่วนพองบักอุยนำยองเวียนบ่าวตอนน้องมินลำเตรียมอุยนำจากโลลำทุปริเปิมจังลำแต่ประตามบาเออการสวยยอกย่องตอนประตามบาเรียงแต่เนิมโอยเลดายลวนยอปอมจางเปลวกิถวดประกาศโอยจิงลึงเปลเลอร์ฮันนึงลึงปังเดปงายตุรัดเสดงมันจะนำตนอันนี้หนูจะปาอันโอยนำย่องตอนลอยตรอยจิตริวก็ยุ่งล็อกก็เสกีเออคือสิตะกุมอตอกถูยอกประกาศโอยดึงย่องตอนโอยปอมลองแต่จระว่าเลอโอยนำบัตริงปนทปลีลองประตามย่องเวียนบ่าวตอนทุนส่วนพองบักซาอันฮวาจาจะไล่ฮื้อชายประมาดังรองเปิดสนามตะลิกเปิมจังเกอบุกลองโอยจับเล็บปังเดเลเปลียาปังไงประตำปัดลูกีถอดเปิมจังเวลังเลเปลโอยกูจะปาถูยักษ์ดึงอันอุยนามคอนเปลียปังอริโอยเลไดลวันบดตะเนมโอยต่างบาสนามเลยจวกยอกดังเปล่งจิตรุปวนจิตกิมินตะเนิมได้ลังกะเสดังกิอากาศประตำตังดำจิตตะเนิมลำเมินสาวจาตะติงลังลำเมินสาวได้มินผัดดำตันเปลยตรองประตำติมอนันต์ลองจัดเจไทยเละฮะบอบาฮัตตาบุมเกรมลำมีรจวกยอกเบี้ยเลประตำอุยได้บุกกิ่งเตยกระจุงล้อเออกระตึงบุญนอกยองตอนอุยจวกยอกเตะว่าตอกตึงตัวนอกอันนี้ประตำหลาหยอดไทยเละง่ายง่ายจอยมอยสาวนายสาสิก๊อกสุงนอเรียมอนันต์ลองหยอดใดเลอปงายไม่ฟ้าบุญติดมันรอปังเก็บปาถุยอกหันหนึ่งเรียมนาระเกี่ยกะยองตอนถ้าตรองตุกัดหัวต่อยดึงลองสับเลยปังละหยอดลุยตุกุมอันอุ่นนำได้ตึงถุยอกยักได้รองกระยุงรอยตอกกินตีตุยงเฟยลังลองประตำรอยตอกจันในหัวต่อยมีหลักเตะเปิมจังยองเหมือนบ่าวตอนทุนส่วนพองบักซาอันฮวาจาจะไล่คือหายประมา
1: ณงา
0: เกอประตำโอยเวทตริโนอิงปัญญลังประตำละยอดได้บวชดึงคือหายไม่ฝ่ายจ่าริมปนันซาตะปริเกอละยอดจดเวดังไออิงตะปอกประตำดำสาวละยอดจันในขินตีดึงประตำยอดโกกุจุงล็อกติมอนันลองกระเดนานายดึงเฟลังโอยปังละยอดริมคีด้วยจะตรองจังเลี้ยงลังอันบาตุเป็นปงายจังบัตริงเอกสิกรุตโนอันนี้ประตามลองเลออุยนามเบิดอานฮวาอวยเปิ้นอตอกรองแซมตรองเยอะรองกลองปอมตะลิงตะมามตำมักลอยตโนอันนี้รองระมอปอมเป๊กดังอุยนามยองตนอังเกียดบดทูลฝันขังดังรองรารายเสกียองเกียดลุยเปิมอตรอนลึงรองกรอนตุกัดปังสวยยกเรียมปนันซาดังจอจางฝัตยุรจินรัดปนันซาเยอะได้เวลังตอบเล็บขีถวดระมอติบุญดับปังจินเอกินตีระดาล้อเกี่ยงยองเกียดรองระมอปมเปียกเสดงจินปัตตาระอันนี้ติดมตรอเสดงปังเบียกโกจังดังมีต่อประเตงเกือปมจังเบียบามิ่งบังติดมตรอเล่งเกจปาจันนีตุกมอุยนำเน็ตเน็ตอตอกถูกยอกปังลังสะตโนอันนี้รองยองตินอังเกียดทุนฝันขังซาอันฮวาจาเซลายประมาสักทีอุ่นนำโยนอกรมรองระมอรองมะลีดึงรองเกิมมินพยันบุรองระมอปมเปกจันในกินตีกระจุงล้ออิงปนตะปลิประเทศกระรองระมอรองรองระมอปมเปกอันถุยอกเสดงล้อลำมินต่อก่อนรองตั้งจิตบาดเคยเกิดติมตรอได้เลยมจิตเดียว và đây chân này cứ in lệ thề phẩm ở tròn mạng lưng rồi có rồi ngớp mà khẩn nó tròn rồi dọc ở đây kẻ chạy chăn là thay rồi dọc rừng rồi mò thì khởi chung cơ tình tí cơ tụt làng thay ê bật ròn phẩm bê ăn suốt dọc khởi chung lo đừng riêng tên nọ ở ní và tâm lòng xa play là nhọt kịt ca trù ròn rồi mò phẩm bê tất bạc để bố bật xa an hoa cha ra lại để bố bất con play bận tập play bầm chàng bật bơi tròn giặc đỏ bếp lâm bứt tè đường triền văng mây vạ mặt tròn mặt chàng lệ kinh tế uyên nam nét nét sẽ đừng tròn cái hơi hai ước sĩ trim ngư sô cả thủ dọc tóc chung mà uy tập play lâm đòn là chàng con play cờ cung an hòa đừng bầm chàng ra rai bầm chàng cỡ so sỡ lệ uyên nam tăng ấy lùi bầm chợ khoa học kỹ thuật ở tóc bầm chàng cỡ bầm tập lịch tầm mầm trầm văng tập tình lang bầm chàng chân này kinh tế đuôi đầy gỡ bố để thay phẩm trang đừng chính quyền trình hôm nay chúng ngâm đòn phần trang phần phẩm trang đừng còn play tập bọc tập lý nào ăn trình cõi cùng với lơ tập nạp nào đừng tập lý làm phẩm trang an hòa nào ẩu ước sĩ lang xa tròn giặc nào lâm tròn còn tập chủ tịch nuôi sẽ đừng mà uy nét nét tập chúng ngâm đòn mời và tập yêu với chương trình ở đây phía tân nọ bất play là cái gì.

0: ตรองรอยตะบัวเนปนาดังบาประเจ้าปตารูปจาลายตัวตังเอเลยดิปนีคอนเพลย์ปังดาปูลลอยอยู่ปลายกมึงกะกุปังประกาศตะบบคอนเพลย์ปังดาปูลเล่มมาระรอยดังรองตึง
1: สังคม

0: ลาลูนึงพนแก้วรบพนกระเพรกระปลาแวะเสาเรียงปูกรอยแร่กระปลาแวะพนปูเตียวพนปูเตียวกระปลาแวะพนกระเพรพนกระเพรกระปลาแวะพนมักกะมึงปรุงไปเรหมอหยวกละอามังร่อมภาษาอันนี้ล้วนมาพระจะประตูมพนปลากระปลาแวะยื้อแร่เนียงไอยูจิงฮมอดิทีมกำไรปรากมึงตลอบลูตรุกเกอร์แมบลูจันโตปมูห้างเงียบจิงฮาซาปูนปลาบุญยุอาซาดิโตยฮมอยวงกันเดมตามประกาศโวครูรูปในตัวเติงเละยูรูบดุยอันดับเลยปลาเบะลูจัดเงียยัวบุกกระแดงแมอมังฮาซาเนปูนปลาอันนนโอฮัตุมเนปูนแก้วตุยปลากระปลาเบะตัวมอยูแกงฮาริวกระลวนประแกงโตยปลายเบะหลัดบองหางเงี้ยตัวปลาเงี้ยหอมอยู่มังพนกันเนมพยายามอ่างลอนปลาเกียร์ได้กรุรุบปอยปลาลูนเนอพนปลาแกลกไปจรูดได้ตัวด้วยประกาศเงี้ยปจิงอ่างริมมรัวลอนมาปอยปลาห้ามนนยื้อหางแกลงประกาศเตาปตึมเกล็ดปลาเงี้ยมาเงี้ยตัวหอดองกระจับมังจารยาไล
1: กระดองปลาหนักปลายจารสไลพระปตนเตรหัดเดาปจรองปตอกแค่กระเซมแกลงพนอากาศเตรมกันเนมดักมาเบิกวาลนำจารอันเล็กมันเล็กยมปานเพียบปฏิทลงกับจับยามฮารองกับเจ็บประตูยามเตรมบังฮารองมุกนนปฏิทลงปรานเพื่อเตือนห่างปากร้ายอันนี้สิมตรัวก็เตรมแงดักมาใบบดแลนตัวเตรมไปจองเปลือกกระเซมแกลงพลอาคามาตาเตรมอมราทุยประตูแกนเนลมึงตะเลเปลือกแกจริงรอยแปะปากรามตาเตรมเวดแรงแปะประเตียงตรุกก็รอยแปะเตรมแงดักมาอมุกนนกุมเปรตเล่าเตรมบังเตรมแงดักมาพลกองเตรียมแพ้โนสิตะเปะจัดตาจระเกลห่างตึมมาตาเตรียมอมุนทุกมาควายจระเกะกลงแกกระจับพยายามพูดอาคาจะไล่ไปตึมเตรตะไลแกงตรกทนตัวเปลตัวปลดแนมพุ่นกองเคียงจริงหากเปย์แย่กระแซมแกลงพูดอาคาตาเตรียมรับเพิ่งโพสเอาเองครั้งมันโอนจารมรากระแซมแกลงจีอนันตึมมาตาเตรียมดักมาแกงประตูแกเปียกปากไรตังอมังทนตัวเปลตัวประจุตรกปะทนตัวเปลตลับโลรำนนจากประตูกระต่างเปิดกระจับจีบเยอะตะไลปะเฮงตาเตรียมเมจเวก็แกะโปรห้างประแทบนอทรามจรันกระเซมแกลงพุ่นอาคามาตาเตรียมมึงกองโปรแกดักมาห้างอิวติฟอัดรบห้างสรันตะไลปะเฮงพุ่นอาคามาตาเตรียมกระยาโปรปักหลัดนะตะไลปะเฮงมาตาเตรียมบุญเยอะก็นั่งปริกลงตุยแวเวทแรงโดยจะเมื่อตุเมาปะจิงเตรตุดาวกับปริไปแวปริกลูกเนื้อห้างอนันเตรียมแกดักมาสลายอมังอิมตโรอามังกระดลนเอะหางติจาร
0: กองในตลาดปลวกเงี้ยยึกแกกองปลวกนวุจารจะไล่ปลวกไปพร้อมประกอบเกียงตื้อจะนำปลวกปะทอปลวกเงี้ยอยู่ปะรอยทนตุบตุบเดิมใบตัวเบากรองหางวาร์ใบหัตุมบงจุ่มเละปะทอปลวกเงี้ยหมอสารโต้แม่โปรโจปลวกเงี้ยปลวกใบบุเลนตื้อปะลาก็กองในตลาดปลวกเงี้ยจารรำหางหัตุมกองในซิมโตรอันนี้น้อมปะทอปะจวดปลวกตรอปะจรอปะทอปลวกเงี้ยห้างเล็บปะทอตะเลยแกงรวยบดุเงียบรวยอามังหลอนยาอาตรุพังเบาเงียบรวยเปอร์ฮัตตึมอันนี้มตรัวรบยัดบานหันโกกกงฮวาเลียนบางดึกห้างเลียนบางแงปรวยเงียรูปบดมองสปันอันนี้สิมตรัวมุดตอมรวยเบอร์อันนี้ห้างสัตว์โตตัวปรุงเมตาลก่อนนี้เปอร์ลาก็ก่อนนี้ตนาปรวยเงียจาร์ปะทองเงียปะจอยฮัตตึมอันนี้เล็บปะทอปรวยเงียใบเบากรองรอยปะบดมองแม่ปุจูจอบด้วยห้างบ่าวอารทมอตุรปานปลุตัวจอบด้วยเงียบรัวใบปุเลนมูตอมอันนี้ลิปรัวแงะทมอยมพันสิกจับแกงแงะกละระดาปรัวกระดัวปะเสือปรัวแงะใบจารกุมอันดับเลยใบตึมเบากวาดตะเลมอันดอมตายเจี๊ยแกมแตงมาเยื่อซีดห้างอันนี้สิมตัวเงียบรัวมังนนรัวปรัวแงะเยื่อแตรแกงปริตลงรนองรีแบะห้างดองกระจับตะเลทิพ
1: แกงดังกระเจ็บเยียบเยาะหางปฏิกลุ่นกลายแฮมปตอบยัดฮอดังกระเจ็บตะเลยตุยทำประทับเมื่อดับเลยประกอบจันกิจได้รัดดุมนุ่ยหางปตุกิจได้เตรียมกระดมตันจารใบบดแลนกระนองเปลือกนับเลยจารปตุกิจแต่ไปจรองปตุกิจเปลือกกระนองปตอบยัดเลื่อมตะเลยบูเท่าปูตะทุ่นตัวโปตัวปลดแดมตัวแต่ไปจรองจันสลายคิดกระตันเยียบเยาะอภิเปียงบ่าวเฟืองตุยปตอบยัดแกงกระสไลเน็ตยุดแปทนร่ำห้องนอนเมาจะปานปลุกปะมาสะตุ้ดลับรถแม่เบาฟืองตุยโตปะเตาประกาศเยอะร่ำเกียงปะเตาประจัดกระแสเน็ตมือกล่าวตรุษแปทนประกาศไปเนียมปลุกตัวจันโตห้างทำเกียงปะเตาประจัดเตียวหักจารปะบุตรพลปราณแกงกระจารประกาศเยอะร่ำเกียงปะเตาประจัดเตียวหักรถนุประกาศเล่าอมังทนตัวเปล่าทัวปลุกเนียมใบจันโตขับกระเสือ ច្រើនប្រកាសបងសតុសឆ្លោបលោះបានសតុសឆ្លោបលោះពេលបោហ្វើងប្រកាសយឺរាំគៀងបតោបច្ចិតមើលនោះប្រកាសទួពតលងយកពេលអ្នកបោហ្វើងប្រកាសយឺរនោះប្រកាសសាច្រើនប្រាលំបុថាពតាទួយឡើងជុំហាងត្លែប្រកាសយកពេលសតុសឆ្លោបលោះប៉ាបានសតុសឆ្លោបលោះពេលបោហ្វើងប្រកាសលំបុថាពតារនោះប្រកាសទួគៀងកាកគៀងទឹមត្លែប្រកាសប្រទុនរេចារប្រទុសគែទឹមកណាតលោះតមនិចរូបបដិលងអានេះផ្ទឹមគិតកែបកជាបខងគិតកែបតោបជាតលំបុថាពុះតាហើយទឹមកលច្រានបតេះប្រំប្រពជាមនុស្សអបានប្រែហាងតលៃទួយបត្រុសកែយើប្រពជា
0: បត្រុសងាកអានន្តពផលទូសព្លេនបកបជីងអសិតពៈលេសាក្លៃពុះសង្តុលនចារកំប្រួយហមោះឬមាក់ពៀរកងញើនគួរលនេះកងគៀបច្រានធូនត្រពរទុបសាត្រពរឡបឡោត្រុសធូនត្រពរឡបឡោចារចលៃគងជីងព្រោះអ្នកប្រពអ្នកប្រតោពុះសង្តុលនចារត្រុសក៏ដាក់នេះចារលេះហាងក្លែងបត្រុសងាកគៀងព្រោះអ្នកប្រពជួរតោពុះសង្តុលនចាររងកចាប់គងជីងចាប់ប្រកាទិញជុំជីងហ្វោបច្ចាវទុយត្រពិចរងចារធូនត្រពរទុបដាមត្រពរឡបឡោចារចលៃគៀងគងជីងលេះរពះកពុទ្ធរពោសារតោពុះសាងអមាក់ណូនធូនត្រពរទុបដាមចាប់ប្រកាទិញបច្ចាវលេះទួរពោពុះសាងត្រុសក៏ដាក់នេះបុនលានគងជីងលេះពូនកងគៀងសារពោលេះជុះបច្ចុះពុះសាងប្រកាទិញលេះរពះកហមក្រាស់រនោះត្រពិចរងធូនរៃពេនរកែវចារគុំព្រះឡោតែបទើមពូនលន់បីហទឹមអនេះអមងរវាយពះគារដីសង្ទួលន់ចាររងកចាប់បច្ចយយប់ជុំហាងនេះនាំគីធួតជាលែនរ៉ែតយ៉ាជ្រាវហាងបតោបច្ចាត់បយប់តលៃគៀងកែកចាប់ភ្យាមហទឹមទេមកដាក់ព្រៃអាត្រុបផាងហដងកចាប់មកហទឹមហត្រៈពពោរៈនេះបើចារហមលេះ plus សាហត្រៈពពោបូទះច្រានហត្រៈពពោហមយប់តលៃទុយកើប្រសិហាងនាមរពោនាមបតោប៉ plus ពោះសង្ទួលន់ចារហទឹមហត្រៈពពោទុយសេតើលេមែរពោមែរតោមែរប្រសាពុសាំងប្រគប់ចរានភុនកងប្រសេរតលៃគៀងសង្តោកើកាន់បោកងជើកវៀនជើកមនុស្សញាប្រយហាងហទឹមពំប្រុយយឹកកែតុយយះត្រកំជ្រូសង្តោលនចារអមចារ

0: นิมิตเวียบิจูดบอปงงจารสลายฮาลาอติดเละกว่านำพลแกรดแนวอักตะกิดจารรดแนวอักเลนจารตะแตงมึงไปโตยัดคลาวตีหมอตึมตะเลยปอมินซัดกระตงแกล้งกิ้งเกวียนเงี้ยปะไรโคลหกุมกบโยเนียปงงระในปอปิดเละบุปเตะระเกิดลูกกระตะไลเดือดไปใบตึมกระดับเลยโยเนียเซตใบเบายมผัดเปี๊ยะอานนท์บุญเยอะก็นอกกัดเละฮัตตึมจิเลนใบตองเปล่าฮัตตึมดังกับเพลมาตายแยมมุปหังบุเตะฮัตตึมก็พูดสั่งโปรแกรมโลกกับเราเมื่อตรวจเละตะลับปลิอามังตะลับมินปรันช่วยเบิกดับเลยตะเตียงมึงฮัตเตะปอมินเบิกดังนอทรัมหังปรันช่วยดับเลยดับเลยทรัมปรันช่วยปอบิบังประกอบไปจริงตะลับตีประเดี๋ยวแอ๊กประกอบจันเวปแกงกระเจ็บตะลับกลุ่มกบฮัดองกระเจ็บเบิกเต็มกว่าบุตรแลนต่อจอยหมกดงแฮปเรนเละตะเลเจ็บไปเวปียดองกระเจ็บพูนอันนี้ฮัตเตะมินดังมึงฮัตตึมตะเลปอบลิอามังปรันช่วยดับเลยรักเก้าในเมียเปียบิจุดห้ามสกัดแต่ผมเปลยแรงงอนเบาปงงจัดสลายและในพาดแดดเล่ห่างเหล่าตีลูกกระต่ายเกลียดนับเมามนุษย์เยือบิงซัดเปลือบลอดดอกตุยเปียยั่วกระต่ายเท่าโลอากาศบุกเจ็บแก่ตะไลปลวกแก่บึกเยือเดียดาวครบตุ่ใบปูสังพรอโปรแกรมเม็ดกระปะหยอควาคองเปรอะมัดเดินเปลยแรงงอนเรียกเปรย์เกลยแกตึมกับทนเปลี่ยนแกสอกเละโมโปทนตัวโปตัวประสาย่อกับบ้ากับตะไลถอดลุมึกตุยตะไลไปจุดประโซนมึงเป็นซัดเม็ดเหล่าตีมุดตะตามแงตรงแรงสอกเละแตะกระเพียนสับเอเละนนซิดตะไลเอียวประตดมึงตะโปลกรุบมอตรอยตุยมอตรอยคุมยูรุมจิ้งกลิ่นกว่าบทแลนโคตะโปลห่างสังโนมอคุมยูรุเละกับเม็ดเท่ากับตะไลโปแกสอกเละแงไปจิงเละตะไลติบแม่มึงนนปอดาดเกยเหล่าตีแกสกเละอนุนเละจิงสาบังตื้มกับปุยนอกเหล่าปะจรุปะกอปะจิงแปลแปลเกียมตัวปลุกตนอปันหาตื้มปลอกแกมึงควาโคลปุยแกดักมาเกอควากระดองปลุยมัดเดินเปลยแรงงอลอมังตะไลปลุยอปันปลุยเบยเม็ดลิงกับตัวหมอคิดเรียงปลอกเจียวตุ้ยหมอกนับเลยขับแกงแกได้เตรียมกระแหนมสังโนมอตุแยลูกทนมาตั้มเม็ดกระปะยอตุ้ยปะปุปนีดและสาบมังเติมปกรูฮัดดามังเปลือกกันวะมนุษย์เงี่ยมาเงี่ยไปจริงสิมตรวจเกยเริ่มรบกวนกันจีนและตัวและปอดอกเหล่าปริดเลินเปียกปากกาสังตะเงี่ยปากกาสิเลนตะเป็ดเบยเลยเละนนยาวประตดับเลยฮรำเงี่ยตุยเม็ดกระปะยอเดินไป
1: อ
0: นาคตใบเปลยประกันเล่นเดฮัมปะไนเล่เมาตะไลขับแกงเป๊ะกาบุกริมกับมุกเวริมกับลามอนาคตพรำพระยับเล่เกาขับหังมาเป๊ะเกาแกะกับอนาคตเลยเงี่ยตุยเกาปริดเราปริดเลื่อนอะไรเล่เกียงจริงปริดเลื่อนเงี่ยปากราปริดเตืองตะไลตุยหังบุกเต้ตะไลปลวกแกะกินแดงเบิกหนับเลยแกตุยฮักเก็ตเกาแกะตุยและนับเลยแกะตุยอันับเลยในพร่ำปรังจแวคุ้มปุยโจเปียกแกงประกอบไปจริงแปลาเฮียมกล้าฮักตึมปลวกจนุ่มดอกครบฮักดองกระเจี๊ยบเอาพิแปงบุกเมื่อตุยบิงสัตว์ประจดอปลวกในเกาอักเป้ห่างนับเลยเมื่อตุยปลวกละขับปะปุกล้อมึงกระตึกอังห่างปลวกแกะดาโมโปเม็ดกระปะจอจริงเลยอันนี้ปะจอยเปียกดับเลยเจตุดาวเนวอามังหัตเรศเล็ดบึงแดงจินไซกรีเพียนมึงกรุกแน่ตะลับมินหกุ่มกบมึงดับเลยอามังเปลยเละไรเจตุยมอปะกระเจ็บบอยเปลยเลงอลปรังจวกแกะปลวกแบบจริงประกอบจริงตะลับทิพย์ไรดาวเยี่ยมอักเลียดอยู่เยอะหัตตึมกระปุกสังเปล่าปรองแฮมตุยเมียนปะกระเจตึมกระจิลันใบตองกระจับยำอันอับเลยคือปะเปลยพนปลาห้ามตะยากิถวดปัดแลบนอตรำปลวกแก่ปีจิงเปียกแอร์ได้เตรมกระเดมเบ็ดเล็กแอร์ได้อลาดเลินปลากระเพรห่างเละปะจิเพราหมอดดูกระเบ็ดลงเปียกเละตะไลตุยดองกระเจ็บตะแตงมึงไตปะดอกโลตะไลตีบตุยโลอันอับเลยตุยโลก็นองกระเละปุบิบังห้ามปลวกประกอบปีจิงตะไลตีบเพียมกลัดโลเละแกมือตุยเมาจิเลตเนาะยืดตะแปะอายังรับไปหายบอนาเปลยเปลยแรงงอลเบาปงองหอกอักไปแยบตะไลติดมือหนักเลยเปลยแรงงอลบีเปยฮัตตึมทนดองกระจับเลยเล่าติดหนักเลยอากาศบุปลากระเพรเตรียมกระเนียมเพราเบี้ยเป๊ะสมมติในมึงจริงปลากระเพรปะเต็บทิ้นตรึงเละทำเละกล้าอนาเปลยดองกระจับเลย បុតុទឹមតឡៃបញ្ញាប់កែបញ្ចុះប្រសរយោតនុនតឡៃងាក់សោះក្លេប៉ប្លិះណៅអំងតឡៃនុនលេតឡៃតរពេក៏ពិចានកាផេព្រក់កែរងអរទុះបោហាងសាំងប្រោតឡៃព្លឿយបជិះពវិសព្រឹកប្រក់កែបជីងសេដ្ឋទឹមតឡៃប៉ប្លិះដោបូដាស់នុនលេបូដាស់លោះក៏ដាក់ព្លឿយជេទុដាក់ណៅម៉ាស់រិះស្លាត់បឹងដាងជីសាច់ក្តីភាំងគ្រូកណាជីកែមហាងព្លឿយលេងល់ព្លឿយនោះហើយណៃក្លាក់ប៉ប្លិះតុយរីមកត្រៃលូកោសាំងមករុយពាក់ទុយមឹងកាផេហាងរូបេព្រោះកែសាំងណូកណកលេសាតូនជេប្រកាសសាំងប្រោជេភ្លើយអូតូប្រាក់តៃយួរតលៃព្រោះកែបិជីងមកទុយាយំប៉ាន់លោហរំហងតលៃទីបត្រឹមគ្នាមទុយផ្ដីតុយត្រេតលៃថោកលោះកែយឺហត្រកឌីភានវេពោះតលៃគុំគប់ខូនតពលរីជេទុយមកបកជាបអាយ៉ាងកបណងខ្វាប្លៃនោះបោបងងព្រះថោប្លៃនុកោតលេហរុយពាក់មឹងកាហ្វេកោអកសាំងរ៉ាបែតិនហាប់លុះតិនម៉ោអកសាំងត្រុសលុះបែតិនអ្នកបញ្ជីងត្រឹមគ្នាមបីសាំងដូចប៊ូម៉ោនៅបបាអូហរំហគុំគប់ប៊ូកែហាកេតសោះលេអនុនអាត់លេតលៃក្លាក់ម៉ោប៊ូបីប្លៃទៅត្រះប្លៃមប្លូកមឹងត្រីជាសេះឡោទីយឺតតែបកាប្លៃប្លាប្រោអាបងធូទរពោទបលោប្លៃម៉ោត្រុសកើទរប៉ាន់ពុះទរប៉ាន់ច្រាន់តោរត់នោះមនុស្សលេណាក់ប្លៃបណាររពេះញាំផ្លោះពេលច្រាន់តោណាក់ប្លៃតួយដោតទីលែងគាល់ត្រង់វៀតណាមលូធុរកោនៅវត្តທາງត្លេះគុំគប់ក្នុងកាជាបហ្លោទីត្លេះទីបត្រាប់ប្លៃទៅត្រះហើយណែតលេម៉ោតលេទឹមកើច្រានបេតងអកេះញាំសាំងតុហើយជេប្រងញាំលោរត់នោះក៏សាំងត្រិនប្រកតាំងអណាក់ប្លៃគិតសំតញ្ញាគ្រូរូបញាក់បិជីងមកទុយជាពះបត់លឿនដីបតេះទីនត្រូវកត់នេះធនទរពោទួបលោះពេប្លៃកណងកតុពៈផ្លោះកោសង្រិនហាងឡាវផ្លោះសប៉ាន់កោសាំងជីកាំរិនមេតដេញច្រោះបិធឺជីបោវត្តងាក់ខ្វាប្លៃទៅត្រះបោពងងព្រះថោ
1: បាកតមើញញញឡើង
0: អណៈប្លៃបងប្លៃតាក់ណែបបុតពវិសបងកាច់នេះត្រឹមក្ដាមហាន់តាញាតលៃថោបគ្រូមឹងទឹមមនុស្សញាក់ឡោហាទឹមកោសាំងញាក់ទុយហាទឹមអកោសាំងញាក់បិជីងសៀមទូរកើកញ្ញូតិរំទុយប្លាទឹមមតាភុនប្លាកោគៀបបទេកតារលេះដូនរូបេអណៈប្លៃថោលោហើយជាពវិសបងទុយឡោកោខ្លោយួតដូនណាប់ឡៃតាក់ណែហកអាក់ពេហាត់រស្លេះមើងដាងគ្រូកណាពេតពេកណាប់ឡៃហំទូកតាមថាប្លៃតានយុរពៈឌីនសោអត្តនោលេបតានអណតចោព្រះថោះគុំគប់វេពះយ៉ាងក្យាត់ដីត្លៃជុំផានក្លាមឹងគាត់បូរ៉ានហាក់ដេត្លៃប៉ប្លិះប្រងបុយយុកណងកត់លេម៉ោអសិខ្វាសាំងតូកបាសស្លេតដោតេតបៃមើត្លៃថោះលោមើដាក់ប្លៃផារ៉ាតលេហាងឡោនេះឌីនសោព្រះថោះ
2: បើយើងទៅតូតគាត់ហើយដែលឡើង
0: ព្រះណៃក្លាត់លេពុវិសបងលេអំពលងមកសៃហ្វាត់លេមកសង់តូជិលណរ៉េតបៃព្រះណៃកែកេតលីងកតុយប្រិយយានខ្លោតិតលេប៊ូថោកេតអូងាក់កេតលេព្រៃហកុំគប់គុំជ្រុបដរេងាក់បយ៉ាប់ព្រះកប្លៃលីងកហកម៉ាព្រះតណាប់ព្រះក្លាក់ជាំប៉ានេះលីងកព្រះថោលេបតានព្រះកអណតជោហុយកកញូលេប៊ូថោហតឹមអណតជោតណៃគៀងហកេតងាក់ណូនលេប៊ូទុយអោងាក់កេតលេព្រះហកុំគប់បងប្លៃអមងកដងយេព្រះហកុំគប់បោះគុំគប់លេប៊ូងាក់ព្រះប៊ូជីងតឡេះគុំគប់ដូនតេទួយបោះផ្ទះហើយកោមកទីមកប្រក់កែអរដាមើងដាក់ផ្លៃបីផ្លៃងាក់សិលានបកកបិជីងត្រឹមក្ដាមអណាក់ផ្លៃលីងកតុពៈបច្ចុះងាក់ប្រែបច្ចុះត្រឹមក្ដាមទួយឆ្លៃកតឡេះទួយមើងរៀមសាំងណូមនុស្សមកអសេតបច្ចុះសេតមនុស្សមកលូបច្ចុះលូសាមើលីងឆ្លៃកប្រាប់ប្រែដល់ត្រំប្រាន់ជឿយោកតឡេះទួយខុលតពលមានដេញគွာមនុស្សផ្លៃទៅត្រះបោះបងងព្រះថោ
1: បាទឡំត្រឹកគ្នានេ
0: ះកាយដេបៀផ្លោតិលេសលែនសាតជលែនណៃប្រោកែអណមនហតឹមកប្លៃបច្ចុះប្រាក់ខ្វាធនលេកេសលែនបច្ចុះប្រាក់លេអណប្លៃបច្ចុះសាំងទីនលេសតុរពោប្រាក់សាំងទុយតុយឡ ாய் កសាំងមេតុរពោប្រាក់សាក់ឡៃទួក្លៃម៉មិនប្លៃកោហគុំកូពៀបុយកណកប្លៃតត្រេះបើប្លៃបកនមឹងបោបងងហ្រុបផាំងខំក្លាស់ក្លេមេកលេងងល់ប៊ូទេថងញា ក្លាក់ប្រឹងញាក់គៀងហទឹមក៏តលៃបទឹមប្លែប្លាប្រោអមងរពាំងច្រាត់នូនតលៃជុំផាន់លោបុយក៏ណងក៏លែអទឹមក៏ដោះកែរុយបែតទេដោះក៏សាំងទីនប្រោមើទួតលែត្រាំទូកើតមឹងដាប់លែហាហទឹមក៏ត្រាក់ស្លាំងក្យាតដេកបើគាត់បូតានលែកែមកតាប្រណែមិត្តងឿនប៉ាន់ធឿងកាអៀងជូតេតក្នុងប្រយអណាប់លែបោះបងប្រេតោអណបៃណណមូតាមរះណៃលូចរ៉ាំប្រះយឿភុនងិនសាច់គ្រុកណាទូតណាប់យឿតនុនអណបៃតូកើតគុំបច្រុះលូលោពមូតោរុផាំងស្រានប្រះងាក់បក្រាស្លានប៉ែតប្លែប្លែហតឹមតឡៃប៉ប្លេបៃប្លែតឡេងល់ប្លែនុប៊ូទេប្លែតត្រេះបោបងងស៊ីតលេបូដាភុនប្រាន់មឹងត្រាក់មែនបឹងដាងប្រាន់ជឿដាប់លើអនុស៊ីតលេភុនដងកាចាប់លោលេអានិភុនបកជាផ្លោះកែកតងប្រកាំងកះទឹមត្រាប់ពេញសាត់ផប្រែព្រោះកណៈកាច់ម៉ាងមើងបិទដោះយ៉ាត់វេប្រកាំងគ្នាអាក់ផ្លែផ្លាប៉ដីខុលហគុំគប់តាត់យូនីវេប្រកាំងភុនអានិហត្រាប់ពេញមើងដាងម៉ាក់មើងនេះណាំ

0: mong đồng hiệp tại lại chơi mưa đã bay hàng đồng hiệp và đẹp rúp sài cao bị chiếc bên này bên này biệt vẻ biệt chút hay tất cả tập mơ buồn bực lấy mang một đồng hiệp hay tới
1: nâu rượu chiều ra tập bốn nửa bát nà đừng báo bằng rượu và ta rút giờ lại
2: nâu rượu chiều ra tập bốn nửa bát nà đừng báo bằng rượu và ta rút giờ lại
3: กุกกวนเปลยปังเดบุลกระอวยกวนเปลยปังเดบุลฮะตอยมึงตะดองระดับบุนนรบนาดดังบ้าปังระจิวปะตารูปเจไลเออกวนเปลยปังเดบุลดุมสนามเจวัดเอาตะดองกิงเตซาหอยบึดตรีมตรีงไกรกุงตรีงปงไอกอนกุงจารเจไลตะบอกดีเลอตะปลีระดะดังตรีมเปลยปลาวิดีเลอตะนาบตาเพรียวลุยเดเนตตะปลีสิลิหนาวเนตเนตอะตอกะจุงลมตรองกลองอะตอกะจุง ดีจะเนตเนาะยอดดีริมตรองกลองตรอบเด็บดังดังเตะดักฮะตอยดีตะกุมตะปะดุ่งใดริมตะดองเปิมจางเตะดักเอกสิจิปาทุกตะมัมลุยดีมะอุยดีตะกอบตะปลีดังกะจิงตะยุงดังกะจิงอะตอกตะยุงลมริมไรก่อนเปลยลมริจิวระตะบุนนาดเราดังรองมิงปาตะดองเปิมจางลมจารยุนอปิงปะตรุอันก่อนเปลยปังในปูลเมืองใบ ปูดเงินดังตะจองตะปลีนาวบัดปลีปลายยาไลปังใบวีลังเสดดังตะจองตะปลีเริ่มจะเงิมดอนดังดังดังริมตะจองตะปลีเริ่มจะเงิมดอนก่อนปลีแต่งไอ้กราวปวยก่อนปลีปังในปูลหอยมึง
4: อุยบ้านจันจันไลนาวตะบุกจัดเปิมเกี่ยวตรองจังตอกยองคูลกังโบกองจึกเฟียนจึกปงไอคอนโกงเล็บอันดีจังแต่ดักในจังแต่ดักไปจริงมังจัลบาร์โปไปจิตโรบาร์โปเป็นจิตหลังตรุษนำบาร์โปเป็นจิตดำลำนอตเล็กยำกังโบปงไอคอนโกงกระเดาะดึกดำตรุษมิจิตกลางเร่งโยกอมดีดังปงไอจังลอยได้ไปเจ้าบัดกับจาร์ลำจ่าจันไลระดาถอยเละอดินตอกจุงกุโส ลึงเลียมเปิมจางปังตะปริตอบเล็บคูลกังโบปังไอคอนโกงมักลอยเป็ดเรียมตริงปังไอคอนโกงปังกระโกงถึงกับตะยุงปิจิงคูลตะปูลจินจิเบิดตริงตะกุจุงได้จินในเฟลังเตะดักปังตะจูตุนุแสดงดุ่นได้ดังอตะกุยุงปังไอเปิมจางมังจัลบาร์โปบาจิตโรบาร์โปปิงจิตเอตินเล็บหาวจิกละเริงมังจัลบาร์โปปิงจิตบาร์โปปิงจิตดำเล็บมีเริงกะเริงเรียมปังไอกะกะสุกังโบปังไอคอนโกงเกะเรียมกับเรียมตริงปังกับจางกะสุกระเดาะ ดังดำตรุษมิจิกลาเริงโยกอมดีดังปังไอจางลอยได้ไปเจ้าปังกับซะกระโจได้กระจัดดอกเล็บห้ามตะปลีมัดปังไอก้อนโกงบัดตริงทะยูรตอกดึงดำตรุษดำติกลาเริงกะกระจัดกระจุงเปิมกระยำเวลังเสดดังตะปลีดอกเล็บกังโบปังไอก้อนโกงเปิมปะกระเวลังลำนออันนี้เวลังก้อนโกงหอยดองนาจาจาร์ปังอันนี้เวลังอะไรก้อนโกงปังขอบลุยได้เบี้ยละไม่อันนี้ปะกระฮัตตาเรย์ปูกเปิมปะกระนอปังไอก้อนโกง
3: ดักนอเวลังเสดดังกังโบกยองปังไอคอนโกงกระเดาะบาจิกระเริงเริ่มเตะกอมดิดังกังโบปังไอคอนโกงเกลียกจัดลีบาร์ซากอนจิงปังปะตอนอดิมตรีงเดอตอกตรังกลองจ่อยยางเมียบาสมะเลิมเมียนาบาดักเรียวตามะดีกระตูดักพรอเสดดึงกระเนิมเติมเนาะดึงดักมีจูดึงเมวะริมตรีงวิบานยันจารยาไลอาเป็นอันนี้เติมเฟลังจ่อยยางปังปริงเตะอันนี้เฟลังเจนตะกุมเปิมตะนอมองดักปะตอบาร์ซากอนจิงปังซาปะตอโยกอมดิดังเจนเปิมจางแตงมีนิโรดเราเริงตีตะดองเปิมตะนอมองดักเดกจัดเกกิดกลลำเ pin rô bà rình hẹt ta tê cho chàng hấp bùm hấp bò bà lại nhót lòng xa plì băng tim anh lòng bà tập này tính nọ anh đi ngô từ quạt hà tòi cơ tụ đạc đừng bà nợ từng đạc cơ bà lại dùn băng ngân tư riêng đạc bà tó ta đông giang ngô kê hẹt đang bơm tà rộ băng cà tàng à tập kinh tế xã hội hai mít mình chân nửa rít con plì
4: Giang lai hệ ô để lòi mê rừng hợp bồ hệ tà cà phê, hình thoại để vệ chế ngao dịch hợp bồ hệ tà tiêu cao su, tăng lòng xa bê điểm ảnh ảnh. Rất phần năm chế bật ô lơ mệt lòng bà tâm bật trà tập bọc đề tập lý, chênh bà tâm lòng lơ ảnh ảnh thoại lệ, bà tâm cà phê bà xa làm sầu riêng, chăng thi lê bà tâm bà xa làm tiêu bà tâm bà xa làm cà phê bà tâm bà xa làm mạc cà, bà tâm bà chế bà đề kỳ nệ lưng. Bất mình bồn mê rừng bòm chăng, hay mệt mình lòng bà tâm bà xa làm trọc bếp, gơ tư công ở tọc lời dùa đừng bình chế ิตตุนดำจึกกระแรงประเตงเกอเปิมจังประตำมิงอันนันลองเอกสิตักจุงจวยกินตีตนอันนิดเอาไว้ได้ตะกุมปังไงจ่อจังยูรบมเออปุนจวยกเออกันนมมิงอันนันลองประตำริมอันนันลองประตำได้ประตำปลาสลามไว้ได้ตะกุมเปิมเตะเดียมเพิ่มเยื่อประงบทะยุระเบียดสตรงกนาบังปรำปังจวยอกในจันในมือลึงเลิมเตะตะรองตกตะยุงตะนออันนี้ประตำเลืออันนันลองตะปอกตะกอบตะขจุงจวยอกเพิ่มจางเบิดจิมเมียประตำลองดึงนอตรอกเล็บปังตะโบตะรองตะปรีอันนี้จ่อจางเกือตรองกลองเสดิงดุนได้เลิมจ่าสลาย
3: วิบานยันยันจารยาลัยนาวตะลิกกนาวไปเย็นหลังระดาเติมกระยองตะมามดำบัดจาร์น้องตะดองเพิ่มจางเกิดกลฟ้าอตักลึงตะมามดำสะดึงปนันซาอันใดน้องอตักปีจีปังหลังสะอันนี้มันรำมาจันอันตะมามดำบัดริงเกี่ยวกันเอาตะดองเพิ่มจางไปยินหลังระดาเติมกระยองโกดีตะลิกเพิ่มจางลิงหลังดึงเพิ่มจางถูยกเพิ่มตะลิกฟีเวอร์เกี่ยวประตูตู้หัวติดมันรอตะมามดำเริ่มน้องปัญญาริมตะมามดำปนันซาตะมามดำเติมตะมามดำติดเตะเตะดักเดปังดินตะมามดำเราะนางอึศดึงกะเลิงเลมอันนี้เติมกุญยงยลายตะลิกกันเอาตู้ดิสนำบาร์โปบายจิตรอเกะดังเพิ่มเกี่ยวปีนยินลังเติมกุญยงปังอันันนาเปลยเสาเรียงฮัตเตยน้องจารโกปีนยินลังปีจิงอันันริมตะมามดำอัตเฮดิตะลิกฝะลังสะลมบังจัลบาร์โปบายจิตเพื่อตู้บาร์โปเป็นจิตฮัตเตยน้องจารอากรรมฟีรักริมตะดองเพิ่มเกี่ยวกองเหงื่อสู้ปังตะกวัดฮัตเตยปีนยินลังระดาเติมกุญยงดังอันนี้เติมฟีลังจ่อยางปังปริงเต้กุ้งเทเลมังปีนยินลังระดาเติมกุญยงตะมามดำเตะดักตะดองเพิ่มระดาริมตะมามดำอึกสิตะกุมอตอกเจนในฟีลังมาอวีเพิ่มกระเนิมอันปังไงยอยกอตอกกระยะปังอนันติกมาตรอตะมามดำยาลัยเริ่มอันนี้ติกมาตรอมาจันเริ่มเตะดักปังเตะดักเด
4: อันนี้เราตบตรองจางเลิมนี่ไฟหลังโดยวุจาสลายนาวตกวัดหัตถ์ปกรได้ชนิดมังเปิมจางโดยตบตรองจางเอมีบดสนำบาร์โบอัจิตรูมดบาตรีงกรองปังวาระบริมังเปิมจางได้ไว้เจมีแรงดำจิตปังไงจางตรีงลดได้ตั้งมัดอันนี้โดยตบตรองจางจาร์หัตถ์ดิมนิมตรออันนี้ปทอตรองจางกระตะโดยตบจะอันตรองจางปังโดยตบไม่ฝ่าเรือยกเปิมจางลำเตะดักคงไทยเละเปิมจางเตะติดดักเดบริมอันนี้เตมตรอไทยเละหยุดบานหันกองฮวาเลียนบางดึกปังเลียนบางงาตรองเพิ่มจางหลุดตรุงามอันนี้มาตรอฟังหัตอยเรยอกกะตะปังมีแรงบาดจะดำฝึดอันนี้จางประจาวฝีลังอันอันนี้รอยตบุกเพิ่มจางจาระเพิ่มเกิดตะกวาดหัตอยหรือมังเพิ่มจางบัดสากรองตรุได้ดำจิตเปิดพงายจางปังสาวาระตรุได้สิญญบาระเพิ่มจางเปลือยปลาฟังหัตอยนอตรองเกิดกาลตะปะวะเพิ่มเกิดระดาลังใจตรองจางบัดจาระทุกคนพงายเพิ่มจางบัดริมตรีงอตายสายเพิ่มเกิดแตงควางตอกเล็บปังอันนี้จะพงายเพิ่มจางดึงนอเรยอกตรองจางตอกเล็บวะตะกุงถูกยอกปังเสด็จเดินยานอรี
3: ว่าเม็ดมิงเวียร์ปังอตอกลึงปทอพรำเสด็จเดินหอบพรำลึงก่อนปลีตะกอบอตอกคูลเพิ่มจางปังอตอกกิ่งเตสาหุยตริงวิบานยันจาร์โลตลิกกันเอาเพิ่มเกี่ยวตะดองปทอพรำจุดตุกอุกบัดจือสนำบาร์โปบายจิตรอเกี่ยวกันเอาจารยลัยอรินเวียร์มีเร่งกลักเร่งสาเฟืองเรียกกุจจ์ปทอมุมนอนอันเดหะยอดำสนำฮัตเตอร์เนาะดีงามญี่ปุ่นลมเร่งปิญดำสาเฟืองเรียกกุจจ์ปทอมุมนอนอันเดหะยอดึงเปียงตรูดำสนำเรียบร้อยเราจะแบกหลักเร่งปังปะทอติวหอกจารอากรรมคูลเปิมแจงฝ่ายจบลำจารเรียบปะทอปังพรำติวหอกมึกโดปิงลืมสนามบาร์โปบาจิตโตบัดเกิดจงหอกกระสือจารตะลิกกันเอาดีมีเร่งเปิงจิตลืมมีเร่งเปิงจิตดำซาฟืองเรียบกุจจ์ปะทอปังพรำมึกโดบาร์ตะกบัลวีเวรเราซาฟืองเรียบกุจจ์มึกโดมิงตะดองเปิมแจงจุดตุกอือปัจจือดีเวลังเกี่ยกันเอาวีเวรมีเร่งเปิงญี่ปุ่นลืมมีเร่งเปิงจิตดำซาฟืองเรียบกุจจ์สุดตุกอือกับปัจจือมึกโดบาร์ว่าอาเกดังริมกนาวเดตลิกจาร์ตลิกเพิ่มจางรำรำเลือดตรองไทยเละอากรรมเพิ่มปะเกอร์ให้เม็ดคูลปะเกอร์ปะทอพรำชุดตุกอือปัดจือตะกวัดตะดองเพิ่มจางเดินปงไงเพิ่มปะเกอร์เขี่ยดีจะในตะดองจาง
4: เพิ่มเขี่ยตรองตะยุงเบื่อละมินเตียวต่อนำเวสาหุยอันปงไงถูกยกเด้กองเงินอันนี้กองเงียบบางจานบาร์โปไปจมอยบาร์โปเป็นจิตตุสนำบาร์โปเป็นจิตจาร์สลายเพิ่มดังจิตเราหัวโปต่อนำเวสาหุยตัวเรียวจาระลอยปังตะปอกตะลิกตังจิตเราหัวโปเพื่อเร่งต่อนำเวสาหุยดังเพิ่มจางกระนาวถูเตืองจิงผู้ไปยาวเขี่ยกระนาวบางจานบาร์โปไปจิตเราบาร์โปเป็นจิตจาร์สลายอธิเพิ่มดังลอยจิตบาร์โปไม่เร่งต่อนำลำนอสนำบาร์โปไปจิตเรากระนาวเดียวไปยาวเนาะบาร์ฮับโปต่อนำตัวเรียวตริงลอยเพิ่มดังตรอง pom tam ma leng dang me bo po ji po to nam bleb dang ji ping phet ngam kla reng kana lam sa nam pyan rong char pnyo hamet te bet rim ani boing bo va tok nam oi sa hoy se dang tu kat ram ram pang tan ani ki thot rok tong nam chang pagang pang pa tho param pnyo pom leng dang kon play kong thoy khơ a ka chap dang sim trong chang re o bet char de chit muoy trong chang ha ta trong ko hơ pom po te băng trò hộp trò riêng bởi chị tọa nam chung cư nam ơi xã hội rim trang trang lùi tịch đầy đam hộp đam riêng đại chị mùi tọa nam từ gặp làng dài mời vạ nam ơi ăn cặn bộ công chức phiên chức bằng ngày bơm trang bằng riêng bằng ngày lầm đầy ruột dọc tiền sách từ gồm nam ơi xã hội bật trà ra
3: ก่อนเปลี่ยนปังได้ปุ่นดังทีมเปลี่ยนปลาตริงกระโกงลำยาไลอันนี้ลอยดีอึกระเบียดตะนับตาพรีเอาตะปักบัวตะเปลี่ยนนาวบิงปลายจันเนตอริปังตะดองจางมังดีแวงตะกุมดังดังปังเตะดักฮอตอยตะลิกดีจันในริมตะดองจิงซัดมันอันตริงปังไอก่อนโกงเลือตริงลอยดีตะเปลี่ยนระดาอึกระปะโกจางแวงตะกุมก่อนเปลี่ยนลอยอดินอตับกุ้งเต้แวงตะยุงเปลี่ยนปลาลอยตะเปลี่ยนดีมรอตรองได้หลังสะดีมตะนออันนี้จันเนตอริเน็ตอตับหยาดยักดีดังตะบอกตะกอบตะเกอปุดลุยกะมิงอนุนิงในรังหะดาตะปรีเตยะไลตะลาเอาคราอปอยกอนเปลปังได้ปูลเมืองใบลือตะดองปุดลุยดึงตะปรีตะปลีปลายยะไลวิหลึกตะปลีกั่งตีนสาหากั่งวิ่งยวนเกอตะกวัดยอกระดาตะปรีตะบอกลางสะตะดิมนามรอตรองปลีปลาตะปรีระดาสมะตะดองเกเกกัลลอเนาะดีตะปรีลึมดันกะจิงดึงกอนเปลดังโกวางตะกุมก้อนปลีลอยอดินบัดยะยอกตะหนออันนี้ว่าอตักกุ๋งเตะตะยุงปลีปลาบูรดาเนาะปัญญสินอุญนามบังไงจำรอยปังปนารกริมลอยอันกะติเฮกะเร็งเม็ดเตะยุยวาร์ว่าลางสะตรองนำอืออธิมองตะบูจะเงิมดอนฮะบองปังงาบัดลูดังก้อนปลีเกิดกลดังหลับดอนเนาะซะกันวิญลอยตะลิกเปิมมันสีมังปังงาเป็งรอตรองลำปลีก็ยุงลอยมีเฟ็ดบาทกิโลเมตรตรองนำสะงามมิดอยู่อากรรมเจียนเปิมแจงลอยปนติหลักจินก่อนปลีกุมอรินตะกอบกองตะกอบตะมำวะตะนออันนี้รวยเปิมดังตะกุมนำฟีเฟิร์ดบุญเบาปลีปลาไรลึงระลืมตะดองจุนุ่มกลอกันยองกสรมือฮวาปังไม้หงวินวันตินนอริมอเมริกาฮัตตาเกฮกีบดมูยุกตรองฮัลโลอันเตฮามิดนำอีตะกอบเปิมพรำพรำอันรอตรองแนวไมค์กสอร์มือฮวาปลีกันตีนซากันฟิงจารยาลายอันปัดสกีตนาบตับนอกอึกดีตรองยักบนจิจันหาทองนันมึงดึงเราเริงตูเปอร์เริงฮะโปหลักเจนยากบล็อกนำรีเอาดีตรองกลางเกวิลบุ้ยปังเตดากเปิมทีมตรองมันสีมังนาวดึงนำยนกงตุบอกอันเตว่าเปิมตรองซะหรือก็เกจจิตยุกนัดเรากันตินตะบอกเน็ตเน็ตตะปรีจิบาอันกะติตะปรีเห็นนาวตะปรีดังปุดลุยปังอปอยอตอกตะนอกอันนี้อุนจะติกเตะดักลุยตรุรีมนำอือสีปูดีมังมูบัดปรีกงมาอุยตะกอบเปิมตะปรีดังกะจิงตะดองเปิมจางลำเจนเนอร์อริก่อนปลีรีมรอกตรองนาวดีปุยอือกะสีตะกุมตะดองนำวีเวิร์ดบุญเบาะมาอุยตะกวัดกันตินปังเลือตรองอตอกนาวดึงหลับตะตำอันเจเนอร์อริฮัลโหลก่อนปลีเต้าลุยติงลังจางสาดุนใดจะอัตรองอัตกุญเตตรอบเด็บเลืออุนนามปนตปรีตะนออันนี้เปิมจังยั่วยอกเลยยัวลอยดีดังทริงมะกะลอยรองอัตกตะมังงวยลังก่อนปลีตะกวัดปังอันนี้ตะโนมุ้ยหมดตะบอกจังมังโกปุ่ยตรองนาวปังอันนี้บรีลองวีเดลซอฮะโดยฟันหัวเกิดกลกันตินตะบอกเน็ตเน็ตยุงตะนออันนี้ลังตรูอัตกเสดึงดำอนุนิงในยองดิงฟันเต่าปลีกันตินซาคันฟินจารยาลัยอันปัดก่อนปลีเกะเมวะลำปยันอนุดังปังเตดักฟังตุ่มอตอกตะนออันนี้ตะมังงวยลังปรีลองก่อนปลีวีลึงเราะฟันหัวก่อนกุ้งบัดเอก่อนปลีดีริมตะมันจิปาติดปังตะดองเนาะกูตะกุมก่อนปลีอตอกเสดึงล้อวะเพิ่มเกี่ยกันเอาเอจิงควีนปังมัดเตินตริงลุยอดินฮะตอยก่อนปลีบอกเตินติงติงกระดาอุยบานมัดเตินเตดักเวียดนามซากันวิญจารยาลัยอันปัดมัดเตินยนลอยวางเปิมจางติดปนิมะกลอยลอยตะยุ่มเลิกกันเอาดึงมัดเตินซะตะลิกบดปลีกันตินกระหวนก่อนปลีอตอกตะมางวยลังก่อนปลีมัดเตินกุ้งลอยมัดนะเปิมจางปะกร តលិកញាបតមបកៅបតមឡងពំបរអានិយកលឹងរកម៉ាំងទូរលឹងត្រង់ប៉លីប្លាឬហើយយកតរុតម៉យតម៉ាក់មួយឡងឡងទ្រុះកណាប៉លីប្លាកេងទីនបលេបគិតប៉លីប្លាណៅប៉ាំងអឺកបាអ៊ុញណាំតនុលំពៀនតរងមត្រិនគុំលុយអរិនតយងគុលកនប្លេតម៉ាក់ឡងកោលាក់បូជីងជេងលំកនប្លេបជីងមិញគុលតាញ់ប្រៃយងមិញគុលវីសដឹងទ្រីងដឹងទ្រីមតប្លីរដាស់តកេងទីនងើបបោះមិញជាភិនទីសាងាអតបតយងបិទទ្រីមទ្រីងក្រៃគងទ្រីងពងឯកនគងបិទចារចលៃអឺកស៊ីឡាំងគិតតយងតណក់អានេះដុំស្នាមតរងចារតលិឆ្នាំរំលើតរងជីងសាច់គិតកលលំណោះយកចោះយ៉ាងព្រីកត្រឹងពើមទើមងាតរងតគាត់ចិនរិះដឹងកនភ្លីដឹងរៀនតតងពើមចាំងទេដាក់ថៃកើតជូរតនុស្ដឹងតយងភ្លីផ្លាតណៅប៉ងអតបគិនទេសាហួយទ្រីងពងឯកនគងតណក់អានេះពើមចាំងលឿដេតកះត្រប់ដេបបញ្ញោមេវៈគិតកលតទ្រីងដឹងណោះលើតណាប់តាប់លំពើមចាំងនិតនិតដីឡាំងយ៉ៃតគុំវៈកនភ្លីស្ដឹងអតបគិនទេបិទភ្លីកទីរៀនទីងសាច់តគុំចោះយ៉ាងគុំដីតលិចពើមចាំងត្រប់ដេបប៉ងតបៈរៀនទ្រីងដឹងតតងហកបរំបថោគិធុតបថោតតងចាងព្រោះទគុំរិចឡងបតាំសៀមតរងកម៉ៃនេះដឹងលួយទកបអតកយុយកពំចាងលើតណោះអានេះគិញទេដេចនេះនេះតយងប៉ាំងឡាំងសាពំចាងឡាំងសាប៉ាន់កតាំងលំកនព្លីម៉ាក់កលៃតតងបុញលួសណោះតព្រីលំដឹងកជិងកនព្លីលើអ៊ុញណាំបង្កកនគងលើប៉ិនតព្រីដឹងចោះចាងអ៊ីជីងចាងសាដេទីងឡាំងបាត់តគាត់ប៉ាំងឡាំងទ្រុះអានេះមិនរោតបារីអូឌីបោះត្រៀងក្រៃគងចលៃតបកតប្លីរៀមណាររៀមណាមកចាប់លឹងរៀមបការឡងជើកណោះតដងតបោះរដាស់អញ្ញយកដូចនេះដឹងទីមជីងសាច់ម៉ាក់ក្លៃកនប្លីលុយអទីនពុតលុយតយងចិនអរិសដឹងម៉ៃហ្វាមទីស៊ុនធុនមីងសាសអានតាន់ចារយលៃអានបាត់
5: សាវើកែមី
3: បតេងគឺបតាំបួនឡាំងឡងដឿងគីយកយកគិនទីកជុងឡោះយ៉ាថយកើបុំឡាំងតិក្លាប់ដាំងញាតវោដំរេងឡាក់ជិនមីងគីលេដឹងគួយលេកញ្ញាបានយដំរវោទ្រុះពេញជិរវោឡាក់ជិនលមីងគីអឺកស៊ីថៃណោះតត្រងបតាំដឹងគួយគុំបៀកវាអឺតណាប់តាផ្លោះបតិងគើបតាំបុំឡាំងយ៉ាថអីកនព្លីចាំងម៉ាំងលំបញ្ញានអនុទៀងកឹបទីងគឿនវាំងទគុំតឹងវាំងទគុំបុញបោកវ៉ាឡាំងសាក់មានបតាំដឹងគួយទគុំកនព្លីស្ដឹងទីណិតអរិសនេតនេតឈុតពងត់យូទនុស្ដឹងដុំស្នាមតាជាអោគិញទេសាហួយបត្រៀងក្រៃគងត្រៀងពងឯកនគងចារិយាល័យតបកដីលើតព្លីរដាស់ដឹងរៀមប្លីបេដីលើតណាប់តាប់រីអោលុយនេតនេតតព្លីនេតនេតអតកជត្រង់កឡងអតកយាយកឌីរៀមត្រង់កឡងត្រប់ដេបដឹងដាំងទេដាក់ហតយតយងគិតកលដូចដៃរៀមតត្រង់ពើមចាំងទេដាក់អឺកស៊ីជាបាតណក់អានេះម៉ាអ៊ុយតកបតព្លីដាន់កជីងតយងជឹងងំដានអរិនដឹងរៀមកនប្លីតណក់នេះរត់តព្លីលើតណក់នេះពើមចាំងដូចនេះដីឡាំងសាក់តគុំតដងចាំងអតបធុយកគេជឿធូកណោះកនព្លីលុយឧកបៈគូចាំងម៉ាក់អតបគិនទេពុតលុយតយងចិនិតអរិសស្ដឹងតើព្លីប្លាកទី
4: កនផ្លេប៉ានេប៉ូលសាសពងងចាសឡៃសកីណោះត្រៀងតដនកះត្រង់ទីនទីត្រង់សាហួយបិនជិមខុលបងាក់ក្លាក់ជឹករកីយកយកជិមកមូវជឹកនេះបញ្ញាជាងគឿនផាក់ខុលហបងតវៃឯដេកនគងបងងណាត្រូវលួយតព្លេសលីណៅតបខ្យជិមត្រង់រយបិនជិមផ្លេរកនគងបិសាសកេះលឹងរកគិតកលនៅអកស៊ីជិមត្រង់សិមាក់ណៅរៀងបកាតកាភេជឹកលឹងជួយកហន្តាធិមពងណាំលឹងលៀមអត្រកីម៉ាក់អ៊ុយត្រង់តព្លីលឹមដរជិងលឹមងើញពូតដឹងកនភ្លីបត់ត្រង់ក្រងដឹងដាំងជ្រោះលុលឹមជាងំដនកនភ្លីកនភ្លីមានជាងំដនអទីនពើមចាំងសាពីជាងជារិះស្ដឹងហ៊ូទៅកាហ្វេគេចាប់ត្រង់ហបងទៅវិញស្ដឹងលឹមត្រៀមភ្លីប្លាទៅកាតឹងបងរ៉រ៉យណាត្រូដេបៃវេគេចាប់ជាងំដនដឹងដាំងជារិមតព្លីលឹមជាងំដនកនភ្លីក្រាក់ពើកនភ្លីប៉ាណេពូលសុខប៉កមឹងប្លីលេងលសះបងងចាសឡាយតាំងអីលុយផារាប្រទីងរលគីលើតណាប់តាប់សកីបងបងឯក្លាក់ជឹកពសុពសួរជួដោះចែងអឺតេម៉ាក់បាត់លុះបោះញៀនកាសត្រង់កនគងខប់លុយអ៊ុយតណាប់ណាំលឹងកចាប់បោះកបយ៉ាបកករខុលពំចាំងមាត់តនប្លីលេងលតរយជាមស្នាមបើមក្លាក់ចតដឹងកទីស្នាមបារពោបាទជាមួយយកអឺខំបាត់លុះមឹងពសុពសុរដឹងបងឯក្លាក់ជឹកបោះខតយប្រជាអឺក៏ប្លែបណែលប្រកាប់ สมัครตรองตนับตนเนนกราฟเวนดึงคุลจางได้บ่มนรอคือโจยอดึงจิงกวนตริงก้อนเปลปังอุ่ยนำรูตุกมบอกบูตรองกล้ายว่าเพิ่มหลึกเจเนอร์ปังดึงเนาะปังไอกังรอสกีเพิ่มกล้ายเละจิงมึงลำเตรียมปังไอสักฮัลโลทุกอปจิงเปลปลาว่าเจ็บบาติสนำเพิ่มเตรียมตรองจางดึงปกเกอร์จีหุยเฟลังจอยจางตรุปกเกอร์คนเพิ่มจางมัดเดินเปลี่ยนเลงอลทุกรองจางอาเจอบอกกุ้งดิจิงอมดอนได้คอนเปลี่ยนเงยปุ๊ดเมมกเองต้องเอื้องกินเตอุ่นน้ำแต่ในเลือดสนำตีลบอกกระปะย้อได้เงินเป็นเด็ดเนาะมีลำเตรียมอเมริกาฮัลโหลลำมังตะโรเพิ่มจางซามาตรามาจานเกอร์เกย์ช่วยตะจูตุนุปังอวยปังไงซาฮัลโหลอซองเต้ว่าเพิ่มเตืองปะรำเพิ่มตรองปลีเว้งกราฮเวนคอนปลีฮันตอยเพิ่มบอกกระปะย้อรอยก่อนเช้าลำเปลนายฟีตาโอปารามอิงคือหางเตอิงบุปเกอเจอกระเจออาเจอก่อนเช้านับปารามเลอและคือหางเตอิงเพิ่มอันก่อนเปลเพิ่มเยอะอิงอซองอตรอซองเตโอดางเปยและอซองเตเพิ่มตรองตึงขณะก่อนเปลบุกติเพิ่มดิจิงอมดอนขณะก่อนเปลกุ้งเพิ่มเยอะตรองเกออิงเพิ่มเยอะและก่อนเปลกุ้งเพิ่มเยอะก่อนเปลนาตรอลับดอนว่าฮะดอยตะกอบจะงำปราณปิจิงเปลปลาเสดิงริมตรองฮปองขอบลุยกุ้งกระดึงดิดังเอกมึงเกี่ยนเลยประโจประชูร์ดรองเอาอิงแค่เคยหันปังก่อนเปลกุ้งมึงดรองเกิดการลอยดึงเงินเสดิงปังตรองจางตะปะดึงก่อนเปลบอกกระปะย้อเลยจิงกึ่งตกวัดว่าก่อนเปลทิมเลิมตรองกลองดึงดังนัดประกับดึงแตกดักจะงับดอนฮับปองทวีดึงก่อนเปลรอดนาร้อยเดอต๊อกบดเปลยเลงอลจะงำดอนปฏิปมจางซาพิจิงจนาอริพิตนาะเจิดฮิวกลางสะเจ้าจังริมอันนี้นำนาวเหลืองเลียมเดพิจิงการิมรองตรองเสียมังก้อนเปลยอดินตะเปลยลองประตามพรามคือถวดตุกัดปมจางซาวะตอกกิงตีมะกลอยตอกเมียกาเพได้ปังอดิกนาวอันจอยอกจุงจับปลาจอยอกเสดิงบดกลักพิลอยจนาอริเสดิงลอยก้อนเปลยกุงปัดลุลอยนอตรองกลองตรอบเล็บยังระมาฮิววัยบัดเปลยเลงอลสหปงองฮึกฮันประมาจินาอริดังก่อนเปลยเลงอลยุนฮัตมสนามเอาคงเสดังไว้อราเกก่อนเปลยอุติมะเพิ่มคาเพกินเตนาวและกงเบียเตสมะฮาริเอาดังสนามอราเกตัวต่างเอและประทามคาเพตะเกลมเทียนจึงและประมาจินุมหลังเนาะก่อนเปลยคงเสดังเอกสิริมเนรประมาต่อเอาตรุจอตรองเอกเล็บตปริลำเอน้องตรองรอยพยานกาเพย์ตรองรองระมอเปิมนำนาวรัดเกรปเนาะเปิมจางซายอดเรื่องตปริเอลุยจริงกระจัดกิจการล้อวะก้อนเปลยทิมจะดึงเลื่อมตรองกลองดึงดังจิงใส่ดึงแตกดังอัตรอลเปลยเลียงอลเปลยนูนาตรูกุ้งตะปอกรอยนารอยตปริและอุ้ยนำได้จอยักษ์ดึงกาเพย์ปางรองเซมตรองได้อุ้ยนำลับมิงพยานจะโอปมเกอนำนาวรอยรัดโอตูยินติยอปมกิงตีจีนัยกาตีลอยตอยจีนาอริตามามดำได้ตกนอดันเจงจิวยอมเนื้อประกับไว้เวรฮปองก่อนเปลยรัดนารอยได้ฮเมดยังกับปะนองปะกะระเปลยนูซาปงองอันปันเปลนูโยนจอยักดังกะเพได้อุ่นน้ำเล็บดำตันมายึดตันได้อุ่นน้ำกงจิตดำตันเพิ่มกินตีน้ำเด็กอึกได้น้ำจางเตยโอ้ฮับปองตะวีอึกเพิ่มเกืออึกตอบเล็บนักกงตรองตะปอกเด็กบ่บัดเปลยตะตระอันนี้เปลยประตำปรุงดังอปุงจีเซอตอกีเล็บกจัดเปลยปลาหนาวลำสนำบาร์โบบาร์จิตเปลยเดตรุสินดิสินกลาเรงมัดปังไงอตริปนาระลอยตรอยจัดดำกลาเรงก่อนเปลยกะลุยตินไลน์เมียนนามเวียดนามและเชนามตะรองเลื่องล่างไฟกระจับพะปองตะเวกเสดิงลุยเลอตะนาบตาเปลยตะตระนาโตรลอยเดจิมตรองเซมังระกอลึงนำอวยจอยนารอยลึงลอยก็จะอุ้ยนำตะนุตะโยปรันก่อนเปลยอดินปรามตะตรองจางซาจันนีวะตอกเล็กกลาตะนุตุ้ตุ้ชนำบาร์โบบาจิดำเปลยลับเวมจิตอุ่นน้ำตะนุปังเปลงจิงามอุ่นน้ำตะจิตะนุบอกดิ่งจระบิทือจิบุปมลอยปกระเปลยตะตระซาปงองอันพัด con play reo lệ cung con bơm chăng xa tóc ương kinh tế và ram đang chăng xiêm ngài lôi bơm ở tròn riêng ôi nam bơm cơ riêng ôi nam bơm chăng xa mà tròn bị chăn cơ hơ ghi xưa bơm ram kia bàn bơm tâm riêng anh nằm lòng công nghiệp lòng cho chăng ra xem tròn con play để ra chăng rõ nà rồi bơm chăng sẽ đừng lời và tên ở trò kỳ ăn con play tăng ấy hơi hành tế tròn con lòng đừng đang tệ đặc và tà lịch lệ con play bơm kiểu dùng băng cung là bất sân nam lội lọ cả, bác ngài chị được ca đỉnh sáu, uy linh lang rồi tụ bục con sầu bật hợp bọng tà vầy, mắt phê phê thêm khu chạy lừng liềm đường bê bà, hắn tài bằng chá, thân trông tụ bì khá tì lọ, ước sĩ đầy mơ xa nằm uy đoàn nằm lê dùa, mạ nọt đoàn chênh đường con bê lôi pha ra trò kì, dạ đỉnh sáu rồi ăn bát.
6: Bây giờ là tốt quá rồi.
4: Tăng ấy lần tế, trên phòng chàng xa đếch, mở xa đẹp bớt, nằm uê cùng đầy, trong năm sẽ đừng. Tăng ấy phòng kia cùng kia bằng ngà duần, sợ kì ư khắp bạch kìa. Phòng kia ở thầy hợp bóng thầy vây, lệ trìm được tròn lần play của phòng đang đi. Tròn tăng nạp tạp, tròn lần thời giờ, dạ cùng bắt. Em cùng rồi tụ bốc ly ư khắp bạch. Đồm nù sầu, tăng ấy phòng kia cùng cướp, phòng kia cùng ở thầy hợp bóng thầy vây. Lâm play, lâm kutum kutong a tay hapong tay, ước hapong tay, let go ước gơ bơm kẹt jay. Ting up down hapong tay, a white day bô kia rim trong chang hà lên, dung con play, lâm play, bơm trong, pijing tân nọt anny, con play ling lang kati, the gop gong, kamam kia trong, dung shim oi nam, bung hai day beer the gop beer, bung hai day lơ the gop lơ, sama bù kung vang hà toy chinum tea, yo lơ zoa con play. Bọc đình của bằng ngày lâm play tật ra xa bằng ngon bà mà. Ở đó khi yêu ở đó khi tệ ở cửa lưng trong âu nào bơm con sâu rìm play tật gọp trên. Bằng ngày thôn bà mà bơm trong nộp trên lệ con play nộp. Nam tờ nút lệ mình hình hợp bầu. Nam sẽ đơn lệ đâm hình mình triệu, 3 triệu cùng đầy. Con play in hợp bọn thật về. Ước sĩ tật ra lâm play này đừng xa bằng ngon nhân lệ pham kla. Gray mek li ngol hata thong nha kong to pok net net pom ke dang rim kanao pli pla nao lim trong ko long ei trong ka ti lo ek si chim ko so ka so yo hata ko so oi nam te nu tu jur ma oi trong lap don deng kon pli nai pang rim trong ko long tok eung bot ring pa ma ka trong no bok nguyen van thương phok ka tra ui ba ni jen sa po ngong roi con play liên lang vàng từ gồm đi từ ngầm đòn bằng Adrin đang ấy lơ trong trang rồi trên bộ đòn đứng tẻ đá quay đề cái na con play lập đòn từ gọp lơ lời bất kỳ nhận lệ trong bơm trong nằm play bla rim từ play sli nào bật play liên ngon play nú hát đa play tật ra xa bỏ ngon nó cái chất kít cao cả trong prang cả tàng trong cái lòng đứng đằng lập đòn từ ngầm đòn con play bằng nó cùng trong ăn cái chạp lót nó trong trang sẽ đơn hoa và ở bên trang cả ta rim trong và mà plash lên mưu chữ cần nế phá cạnh mạng đơn rim khu lực bằng ngày lạc chữ vì việc sẽ đơn play bla tóc khu lực bằng thư vây chụp lâm ở đây con cùng với lăng trong cái lòng đơn đằng tự tình. Tôi trông rồi tôi bố nơi bà nà đừng báo bà rơi dâu bà ta rụp ra lại trước thằng ấy lùi đi bên này con play băng đẹp bồ lùi dụng vào cổ lăng. Ở bên cực cú băng bà cả tập bập con play băng đẹp bồ lâm băng rạ rồi đừng rong tầng.